มาจังดีเคเป้าหินเองดาคุรีอาบาดีไอสารคารีลามายาบาเคดาวคูดาวคลายจะหินเองให้ยาวพาสลาย

ตาเกราคาราโอเคนิ่งลาลาจังเราให้ดีเกราจิบาเคนิ่งลาลาพอกเจเรียคงมากะคาเดพอจ